ไปเอกสมบัตินาจักโนเทสัพพะตัณหาโสอาจิรปารมตาตาวิเนสัพพะจาปะเจขะราชาอุดมศักดิ์สักขะมหาเรนสัมมาสัจจะตักขะนักเทศ